0: แล้วก็เลยสนายาเลยทัดสิบหัวนิ้งขนาดก็เลยหานิ้งหัวกลางหลียาวหนังคาสื่อนิ่มยิ่งเหล่าเขาก้าอ้าวก้ากระเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวบูยิ่งเหล่าบูหันหัวเดี๋ยวยิ่งหัวก้าจะแค่บูหัวไม่เดี๋ยวคำอย่างจ้องยาวหน่อยเพราะชาวชาวเนี่ยมันไม่มั่นฟังชาวมาคนแค่บูอยู่มันมั่นยังไงชาวก้านี
1: ่在侗族人眼中掌握更多歌曲被视为博学聪慧的象征。作为小黄村最受尊敬的歌师，绝大部分村民都做过攀萨银花的学生。直到现在，已经75岁高龄的他，还在教村里的孩子们唱歌。
0: ตัวเห็นขาพัง
2: ตัวเห็นขาพัง
0: กันเราก็ละแก้ว
2: ไปมาจิ้งเจียวจิบจิบจิบจิบจิบไปมาจิ้งเจียวจิ
0: บวัวอยู่ไหน
3: ว
0: ัวใช้ก้อนหนึ่งก้อนมาจับ
3: ยังคุ้นตัวจับ
1: 对于侗族的孩子来说，学唱侗歌是人生的必修课。明天，小黄村将迎来一年一度的千人大歌节，这些孩子。